0: ก็แม่ดูก็รู้แม่ทุกข์แม่ทุกข์ดูก็รู้กูแม่ตาแม่ตาก้อง
1: นำเอ้ยดูกองไปดีเด้มแหลนkhông còn kịp nữa แหลนเอ็มแหลนดูได
2: kể từ giây phút này chị sẽ là mẹ ruột của Hồng Minh
3: con ơi.

0: ลุมกกุกมุปนสังและนับบิงกับกับไปเองเจอกับเด่งจังจำดงรูปหงไกลเดมังคระเลมเราและนันจำดงสับลุมดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนายขวากนังประดังจ่าตักลักเลืองเหมือนมินเทียนาจวัยมุเล่นอันมาประตีสะนำกาขวากนังประสังเจแอจ่าตักลักโดฮูฮีนาจวัยมุดบยมดังกะกวดใส่กระนุกนาดหลังปลากวดใส่ปุ่นกระนับตีสะตันเตียงบีมเจียมจริงปลาวากระนังประกาหันหังสังทะปลากระจับนังยัวกระสังแอดเราเล่นอันรูปลาเนื้อกระนับใหญ่เด็ดลั่นลำไกลทิพสะแอดดังหังตะไกลปีมูนกกระจับไกลดาวกระนังลอยงะแจ๊กกระดับเพนถ้ากุมเป็ดกยัวกำนิ้วปวนแซงรูพมเนเดมเชื่อประมะมึงอตุมโตเรียมประมเราในให้ปลมะประลำกนังกิดกายประดังจารมึงดงจีเลืองเงินมิเทียกลำตรงเอิงดังควากนังประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารปลายลันเล่าในจวะเซินมาประและนำดบยำนึ่งกระตุ้มกวดใส่กระนกกระนาดหลังปลากวดใส่บุญกระนับตีสะนำกา
1: เตกันนังพนปวยรันห้องแอร์บนตัวสระดงชี้เรื่องเหวี่ยนบิงเทียนเบ็ดหอยปูลมาประนาวกับเสียมตะโนปิมโมรงการต่ำกันได้มังกันนังไปกุมประโรงการต่ำเวียดนามนายจิงโนปิมโมรงการไปหาปลาชีกับลาจาร์ตาจิงเอาระในหลักเสือประมาห้องปรังปลาเวทเอ็ดเกจับกระตุ้มปลุกจมด้วยมาประลำซะรวมควบดีกยาประตุมกราลำเกรงกันนังกันตังแอร์ลวยหัดระรังกระจับกาเสียมลังเตกปานปีลมิรสะนำกาจารตักลักห้องสะกวางฟูจารลำดงและนั่นดมนกหมอกแลกลุปรลั่นก็เตยหางแอร์กรงกโนดงจีลึงเหวียนมิงเทียดกิดกายตุ้มกันนังทาระประเด็กกระตั้งกลายกาเสียมลังตุ้มเกรงเฮลิหมอกแลกลุปรลั่นบางนั้นมารมาดมหัดระประมเสริมกราเกรมแกงแกลดับปีนางเกิมด้วยบวนสร้างและดันตุ้มกันระเกลันปีมิรตัวปศะนาจอยมุขมดีไอและนั่นมดุบเยิ่มนั่งกระถุมเกาะใส่กนุกนัดหลังปลาวามตวนเกาะใส่บุญกระนับมเป็ดทองจีโบบุญหลายเลาะนกกระปุ้ยห้องปลากระสะเอลันกลงโดยปัดเล็ดลานห้องปะปลอปะลำไม่นอกนำปลอตัวเกาะใส่บุญกระนับปลอปะเกาะใส่แก้มบุญกระนับดงจีเลื่องเหวียนมิงเทียตีมุกกัญญาไกลเสวปลาดิแอมดิบบนสร้างกระกระตื้นหากรรมเสกไกลเล็ดลานมกรรมดิไกลเตเพิดกระจับและดันโรงหนักแน่รำพรำอารดงชีลุงเวียนมิงเทียดเกตกายตุ้มกือลประดางกระนังประสางจีแอสะมเปตองตุ้มกระนังทาระประโยตุ้มเดกตั้งประมเสดมกรากแหล่เจลันไกลันโกลงไกลันแกลปุยกำลาแอกริและนันแอดอยัวมเดกตั้งแกลเอวไลค์มเดกบนสร้างจองกระตื่นเดกยาระประกนวกแหล่เด็บนตาบริกรในดงชีลุง

0: Nguyễn Minh Triết, khoa cân nông bộ đáng cha, đúc nhờ tùm nùng nâng cả tùm quả xe cân hồ cân nạt lòng bà, quả xe buồn cà nắp, rồi bác mà bộ cà chị bộ buồn lạch lõ. Đi ai còn nạt rút đáng phiền lại đầm điệu buồn sang, cơ điểm càng lại đập bì nạp buồn sang, nghe cả tươn cà đầm điệu buồn sang bộ rồi bộ đi cà giar.
1: Mà rộng này cân nông bộ sang chế e chà tạc lạc, cũng chính lấy hành trạm bộ, cơ phê mê, bê mê, tàl nam thùn tuệ bộ tập lộ nam. Hưng nan eo nách mạ bọa mrau mle mrau kre ka nau len an mle mrau mro nau ti nok nan mo tím đồng chí đỗ hữu huy nim gặp lâm trung ương đảng ke eng khoa kanang bọa đảng char khoa kanang bọa sang che a char loi si kla bri thau ti nok ngom ching tra bọa tu ra nai trung ương len an cha tak lak m klam kleung le lu han tra bọa ru ka kanang bọa tum kram nem play ke sul min ke sem toa ba yo am nách mạ bọa mrau ka nau ka nak มเลมรอกระกันเอาเล่นอันเลมรอมรอจารละลอยงะกะไลกะจ้าดิกะยากะชุลเมนกะเชมตอมนัจมรอกะนอกะนักเล่นอันเลมรอกระกันเอาคือทุนตวยปอตะปลุ5ตวยปอตลอปลุรูกะติมกะนังปะตุมกรามแหนมไพลอิลิกาลลำกะไลจันปรักเล่นอันมอติมกะไลรวมกันลำปรอมเลมรอมรอจารกะตึนลำทุนตวยปอตะปลุ5สะตุกเตจตุกะนังปะตุมกรามแหนมเพลเดดเล่นอันมันตึนมอหันทอกเลมเรากำเลมรมโรแบอติดเหล่าปลุกเตจตุกนังประตุมกรามแนมไพลมอกเซมลังปิมกละนังงะเลนันแบอันติตัวปลุกเตจตุมอรูปายัวกระดับนังรมโรติดพระพงปิลามอและกลายตรงไซหัมทอกับประกสุลเมนกเซมตอมนัจมรากนากนักมดินังจัดปูตุตื่นกลายมาพระเลนันเลมรมโรตึมจะประรูกกนังประตุมกรามแนมไพลพุนมกุมกราประกนะกนังประกสุลเมนไปยอมในมเราอัดมหันโทมะพงปิลาเลาะตรงชายกะตึมหันจะประปรองเล่นันกลายปิมูกุมมะพระมึงนันปีลีกนังประตุมกรามแนมไพลหังนกกสุลเมนกเซมตัวจัดแทมเล่นันตึมหันจะประรูมกันมึงจารมรอกในดงจีโดหูฮุยนึมกับลำตรุเอิงดังกะแองควากะนังปรอดังจารควากะนังปรอสร้างเจแอจารตักลักนาจ่อยมูดบยมดังกะกุไซกะนุกนาดลังปากุไซปุนกะนับนี่หมอกไลดอกกะนังลำสะตังเตียงนำปิดละเมาดงจีอิญวนบุญยะกะแองควากะนังปรอสร้างเจแอจารเอปูลมาพระมึงกำลังพระสังเจแอจาร์นาจ่อยมูเลตีนกปักมยำมึงนิจ่อยนาสตังตีบุญกองวังกระเซมพลังพระไกรแปะคุณครูย่อยนามกบพังแกลติบนิบุญสังเอปูลมาพระเลาะนาจ่อยมูมดิแอเทตึมกดใส่กนุกนาดหลังปากดใส่บุญกนับนิหมอกไหลดอกกนางเล่นอันพาใส่ตุ้นุ่มนังกำนิบุญสังตีนกนาจ่อยมูเล่นอันดบยมนังดงจีโดหูฮุยมังมือมือบนสังหล่อมดิมลากลายกุมกบกลายแปะคุณครูแทรกแร่มไปทางนั้นดิกตั้งกลายจบประงะมาดิประกาศรุยวิท
2: ย์เราในปูลมาพระลำกนองพระสังเจแอจานตักลักมึงดงจีโดหูฮุยนึ่งกับลำตรุเอิงดังกแองควากนองพระดังจารควากนองพระสังเจแอจารแปลนาวเอลาวกเซมจังอาดับพระมกุมกราเลาะมาลาบวนปลาพุ่นสัตว์นกกำนิบวนแสงย่อยแบะตีสะตังเตียงนำปิดเลาะมอดงจีอิญวนบุญยะกะแองควากะนังพระสังเจแอจาร
0: อาดับพระมกุมกราเลาะมาลาบวนปลาพุ่นสัตว์นกกำนิบวนแสงย่อยแบะตีสะตันเตียนมอเหลงะกะยำพาลันตุกลันตุกบังเฮ็ดกะจับกะเฮ็ดกำนิบวนแสงย่อยแบะตีตุมปะบวนก่อนไตจื้อจางก่อนริ่งแอมาวและดันก่อนฟางหาดาประมอมพางะตัวเกลงะห้องดุมตาประพนเสซีเอลันกลงริบัตเอลันแกลปุยกำไลดุมตาประยอมเป็ดกำนิบวันสางนกปลาแอตโตยัวและดันจุคลีพาลันตุกลันตัวบังเอลันบังวัลกระสะนาวกหาดาประเอลันนาวกดังหลบมาบีมแดลันกวัลบุญสางตุกอระในดุมตาประพนมองอํากราวรวยและประบำนิบวันสางนาวตุกกาลวยงะโอก็ยัวลําไกลกะเสียมลํากลํากลมได้ยับ1จนดุกมลุอสับในที่กะไกลจนตื้อตื้นเตโนกะเสียมลังดงชีโดหูฮุยนิมกับลําตรงเอืองดางแกงควากะนงประดางจาควากะนงประสางจิอาจารตักลักเอวไลกะนงเกรดลังประยวยนาและดันไกลดาวจามารกะเสียมลังวิดกลวมท่วมหรําอารยอตวมมาระเฮิมเท่ากะกะนงประสางจิอากะเสียมลังกิดกาย

0: องตมตาแกละตุกุลกับปักบอนิกะแกลมกรัมลิหัดรับรัวดมกันนังทาระประยอตุมบิมารงามกระหรำอารเลยงะยอกระเจกปรัวเฮิมเท่ากะเกิลยอนังติงะกะเสียมตลังเอามาลุยโอหัดรับรัวมอกลายตุบิเลเลเบดะเอมุดบายวะงาดิกเลียไอมังประกักกนุกนา
1: เมื่อเราในกระแองควากำลังประสังเจอาจารย์ตากลักดาวไหมนาวกระเซมแปลงตีนกเล่นอันกิดกายกันเลยลอยงะประกำแพร่ปรากนกนารูตุไปเล่ลำทุนตัวไอปอตุโลนำหังตึมดับประมึงกำลังเกรดแรงหันดับประรูมตังตือหัว
0: ไอได้กระเซมแปลงตีนกโดยระในหัดดับประรูมตังตุมตาประพ้นลำฟัดบนสร้างเกรงทงวาลเชนแปลงเลแอร์ซาเวียตและนันวัดบนสร้างเกรงยุนุเกรดลังโฮมรานในร้านลำโกแอร์มอกลายกำพาและปรักเปลี่ยกับประตุเซตุสปันในกลับรักดูเกเปเซตุตัวปลุกไปกลับรักกับมอกลายกำพาโอหาดับรองงามไกลลานเวียนใจมอบิมเลียร์ลงกับเด็กตัวมอกและดูกำพาปรักยัวกับประไอเบ้ดวบลูกยุให้กลับรักหาดับระดุนเดิงตุ้มตาประพนลำฟัดบนสร้างเกรงกับวารตื้อสายดาวลาจารตาเจงเอามอกและดูกำพายเป็นนำปลดลอยกลับรักหาดับระรุมเดิงตุ้มตาประพนลำฟัดบนสร้างเกรงเงาะไอลานหลักลองก้นมอกและดูกำพายเป็นให้มาปลดนำไอกลับรักหาดับประจุคลีลันและดันรูงามกราดมตาประยัวกระดวนให้ลันบนปร่องเบนเนอตัวสะไตหัวปีมเลรตลงกระเด็กซาหมอกและรูกำพายเบกจุให้กระปรักไอได้ไกลมาประปีมกระประจิวโนจุคลีลันอดุกมอลูกแหลดแหลกปักงาดแหลดลันกับประรุมตังและนันกำพาประกนุกนาดูกับประตูเบียกับประกนวะเบตโตนันกันนังประรุมตังกามเดกตางประรุมตังกามหมอยับด้วยมาประและนันกระดับดังทังยัวสนั้นไกลเลยงาประรุมตังดมตาประพันงาอดุกไอมืด
1: ลำรอยปลุกซามลันตัวปันนกเกรดแหลงโฮมรันกูแอร์กนังประกหันตีผู้เอ็นเล่นอันสังระคือเรารมโตได้เรียมระนุยโยแบบผู้เอ็นก้มจริงเลยก็เลยปีมเจ็บจริงบรัดในกระยำละแงหันจักกระจ้ามโรตัวตุตุปันปลุกกระจูมึงกำลังประสังเจแอจานตักลักก็ละแงบรัดปีมเจ็บจริงปลาฟากำลังประกหันหังตึมสังระรมโตได้เรียมระนุยโยแบสังระลีรคือเรียมลำจาร
0: เลยนั่นตุ้มตาพนมองหระกลกะบนจังเรานะบรามกวบเป็ดรูปามเป็ดลำแกลเลยงะปลอกกระดีจาร์เป็ดถอนนั่นดิ่งเกรดลังและดันรูปากะได้รำระยิงด้วยอยู่แบะลักเลยแรมตีสังระเกิดเรารุมโตหะได้รำระด้วยอยู่แบะฝุ่นกละเซตลำทนแรมตัวบอตัวปลุกนำตัวบอตัวปลุกจุดมกันนังปลอกบรามก่อมจิงรูปลอกงะเสสีต้มพลังกับปลอกแอกสิปลอกสิลาจาร์กัดลังแกลสเวปราแซมแลเตะเกาะทนแรมก่อมจิงดมแกลไปลงนังเท่ากับหัตไรลันด่างหัตระเพียนกนุกนาและนันคนักรูกหันวาโฮปอกพลังกับปลอกเกรดลังประกักมึงเทมด้วยเลหะจันรูงามกระหรำอาร์เป็นปะระอาเตเอ็มก็พอหัดได้รำระบริกรในกันหนึ่งประกาศฮันตีฟูเอียนมพาและปลุกนุ่มนึ่งดีไอเตียรำรำอารกรับนุ่มนึ่งมอยนอยัวใหม่ๆตุ่ยปอปรัก
1: นกตัวเรียมสังระได้หอบขจรเพียนฮานอยตีตักลักมรอมโกมจริงก็เลยบีพุนตัวเรียมก็คือมาปลุกซาหนึ่งเรียมได้หอบลอยหาดำตัวพุนคือทุนตัวไอปอตบลูน้ำตัวไอปอตลบลูลำคือราแดรมทุนตัวไอปอตบลูน้ำสังระหมอนกมโตติจารตักลักราหมอตัวไอตุกจูปลูซาโจแดรมพระลำทุนแรมเราสังระนานาวดินังจักปรอมตมจอดมดิกยาปูตุตื่นจริงสังระมโตพุนกำนิมะพระอันดาเพนกาจารตักลักอตุพระเกรมกลางกระไรดับนางลำไอลันอินเทอร์เน็ตเล่นอันกำคือยัวดับนักกนอมเราโซหังหัดแผ่นกงอันจาดักลักมรมกวบเป็ดหังสังระดาหกมโตเรมประรูปตังกวากระมกวบจริงกลมตมแปลงเฮิมเท่าหัดแผ่นกนกกนาก็ปะตุนำปลุกโจได้เรมประ
0: ตีหัดระพระพ่อได้รำพระมอมตมดิหนึ่งเท่ากับประกรรมเครื่องแกลปีจำทำสังระแกลงะอมจักมังแกลลับลำอินเทอร์เน็ตย่อตัวมของแกลปีจำจิกหัดรำในปีกันนั่งกระตุ้มแกลงะซ้อในตึมปลื้อเลยลันอินเทอร์เน็ตดิมตมปลังกับหัดระกระดิจาร์เฮิมเท่าตุ้มแกลปีกันนั่งพงไปมาไอเตียบาแกลดอกกันนางเบมหุยปลื้อบรึบรึแบรมเอ็ดปรักอมตะแบรเฮิมเท่าตุ้มรวมเตะจันย่อตัวมของโปมโรกันนังปรักให้เงาเกาะนั่นละมอแกลมต้มพลังกระแกลถารกระแหบายอยู่อินเทอร์เน็ตรำกลางแกลงอ่ะซ้อและนั่นตุ้มตาแกลซ้อมกัน

0: Tì và tì hòa cái nòng prak BIDV tì thung đồng này mùa cốp bít hằng sang ẹ trao phú yên mùa cốp chinh lấy cái lời dầm nâng dòa cả bọc ẹ trao lên ăn rù cầm nê rõ cái lời hẹn tìp lệch lan. Tì nọc năng cái nòng prak BIDV tì thung đồng này rù lấy tòa bùa mai môn đi thơ cái xem lăng nâng lơ nâng bị va ẹ ra ẹ ran lầm sảnh lây mùi bít hằng năn lộm phè lấy sải tu nùng nâng gấp nùng nâng mọi nội yom sải lạc prak cầm nơi rọa tâm cơ lệ tiệp lệ lan cơ năng prak sang chế ẻ sạ ẻ trăng mrom cụm trình hần tế cơ lệ bì mù nọc cơ chấp cơ lệ đạo cả năng loài ngạ chắc hẳn trạp hiền hạ cùm biết cơ dòa cầm nịp buồn sang tì bù cơ lệ đạo tin lần lê giang buồn lê giang
1: nô pi mô có nhắm đề cả tăng bọ ngạ mừng cả nông bọ đáng cả nông bọ sàn chị e bọ mặt trận tổ quốc từ mi bồ lê dạ dọ tuôm khoa bom tô đi cặp kriệt lăng lại đầm đi lụy đạo lụy ngày chắc bọ kriềm càng lại đập bên nàng làm vật buồn sàng bồ tốt mừng năn rùm đi lại thọ sang lụy ngày chắc hạt rạy lan đáng hạt rạ phèn con nô na rầm càng lại ngạ sọ chát lại mặc bay đề cả tăng lại hợp cùng quốc hạt đầm đi buồn sàng lên năn cầm đi lại tiếp thở lại tì lụ buồn tam แกล่ปิมหมอในรูมเดกะตังเรงะแกล่ยอมทือจีจังดึกบนสร้างหกมกวบกระแดมกลางแกล่ดับปีนางลันจารบนสร้างบึงลุบวนเดกะตังแกล่รูมกวบมึงตุมิปุลหล่วยดาวและดันดึกบนสร้างหล่วยดาวกอมกราบนสร้างหกมกวบเปดับปีนางทารแกล
0: ่ดึกบนสร้างและดับิงกับมรอในกะนองปราสร้างเจแอลวาลทันยัดจาดักลักกวบปิดและหังสังระเกาดังบนมาทดกวบจริงตัวปู่ตุมโตแถมพระตุกnâng bằng hoa thì buồn ẻ răng lên ăn buồn kỳ.
1: Này chính tùm bó tùm tòa rèm bó làm hạt ra bó con nô con nằm trôn xa cơ chú xa tòa bàn màu tùm xa phần làm chả tạc lắc lưỡi ngã làm thuận này. Đòa bó tùm tòa bó tục nâng bằng hoa và thành nhất màu kèm nằm lúc chỗ mai tèm huyện dưới đại đê lại đàn mòm cọm chinh làm vàng tùm lan tế buồn ẻ răng lại đàn buồn kim tàm. Tế tụ rèm này ดูเรมบรามอมโตตุมเล็กพนเสีขัดยามตามเล็กตุกเกรียมกลางไกลตัวจำหนักบังวะรูกำเล็กทับปิมเสียมดังบังวะและนำเล็กทับพาบรอกนอลำกับปูดปุย
2: จักเมื่อฟงเมื่อบวนเปราะบวนในอยู่ความตั้มก็ฟงแบบบวนอันอยู่ไรฟงแบบบวนอยู่ไรอยู่เรียตึงสร้างตึงสร้างอยู่ไรดังติเรียมดอกในนั่นฟงแบบบวนก็เท่าเบี้ยเตียบกัดเบี้ยห้องดอกไกลดอกไปดอกนออันสไน
1: บีหังไม่หาเวกก็ด้อไกลอากาศเริ่มปล่อยลอเห็นบีมอมพ้นบางไกลจังมาปล่อยก็กอดใส่เบต้าเตอร์ตื้อตัวมักไกลและมอเริ่มในมาลอจริงสามตาปล่อยรูปไม่ลอมอบาวิทแถมประกาศบาวิทก็กอดใส่
3: เริ่มตอนในจังก็เท่าและนั้นได้เท่าปล่อยจังมอตัวมอปลักจังไกลเทียนไกลเด็บกัน
1: แกลมก่อมจริงตัวแรมติบวนตามรูแลมดึกบนสายเลกาเฮนลำไกลนาแรมปราะบนนิดของตุ่มดึกบนสางกามาปรมะเอามาตาหล่อจังแรมเทียมสามตาปราะจังเซรปรมะในจริงเกลือไปหักไม้ใจหมอแรมล้มตาไกลยมพันจังเดเฮนไกลเท่าลำไกลตุ่มกรามดักบังหะ
4: thì thực hiện theo cái chương trình mục tiêu quốc gia
0: ในจึงตุ่มโตเรียมมอลงะมังหดับรอกนุกนำโดนสายกระจุสตัวปันมังอันตุเรียมวาลจังมั่งรูมนิบวนสังมอเรียมสามตาปรามะมอกลายโยกบหังนกโพมังนันนิบวนสังอิลิกาลเฮนลำกลายรัวปรามะโยกบมอเทมปรามะเปียมดิเฮนประกาศประวิทย์และนำกรามเลกลายติ
1: มังสาตัวเรมมอปิมพลใกล้จังบางมุมดิเรมเอาหมดยกนองจังทอแทมกำเนกกรามจิงตุกนังบังจากดอกบาดุดโอเบียดยมพันเห็นนั่นละละมอเรมกำเนกมาปรากระกันเอาจังรอบรอมาโยกวบเห็นนำกระเฮติบและนำเดเห็นประกาศประเวทก็เกาะใส
0: ่ดิปนช่างและน้ำมีกับมรอยาฮับเอาอังเกเรมดิฮับเอาเลปิมดำมกราลักมอลุ่มนิบวนสังลอยงะบระนันอมอยกนังมดินังเออุนกะลันมดิกะไลจักแซมกำนังปลามจริงโดยอประปิมดำเอมนังรงหังยามนังมึงเลาะแมมจริง

0: รูมโรปรักปีเลเปลยหาเบาเกรมแกงกะไลตัวจักกะวาเรงกะเล่นอันไหนมะหัดดำในงะมเราบาวิทกะไลกะจับเริงกะมนังปลามจริงเอเป้ปะเฮตานกาเฟมึงกุใส่ไม่มีไม้ตุกตีสะยังเมาจานตักลักมอมกลมรักจัดตาเล่นอันไปเจนตึมหาเบาក្រាមជីងមឹងយ៉ាំនឹងលោកម៉ាម៉ាក់អេមនឹងរងដាំហឹងតកាហ្វេអេតេទឹមឡានពីមដាំម៉ៃក្វែទឹមយើអបោកាហ្វេពូប្លារ
1: េរេមតអមហងកោរេមនុកតអនុកថោម៉ានុកម៉ាក់អនលូសិតពពកតហានប៊ូហេតអតិតរងខាត់ឋានសិង្ហទឹមផាន់សិង្ហញូកាហ្វេពូសៀមយមពូ
0: ตีสาธกเพยกวใส่โออาอีทุดระยำลักเกรดลังเกลาแฮตากาเฟ่ลอยหันจะตึมลูหับเบาแหลมดำไอเงากระนั้นเกลาะโบเทมหับเบาลันกระยำโบยับหนังจักกำหนังปลาลอยเทขึ้นก็ใส่เก่าบอดเราให้ตากาเฟ่เก่าตึมกระนำหนังปลาลู่ไอที่ฮับเบาแหลมดำไอเงากระนั้นเก่าเลาะตึมเทมะฮับเบาลันเล่นอันฮับเบาสิ้นหอกลอยชีควายปูนปีกุมในงาเลาะมาสะตักเพยบรัมรถชามนิบวนช่างมาแอมหนึ่งร่องยามหนึ่งมึงเลาะมาเปรมกรามจริงฮับเบาเล่มดำอมอยปาวิทกลัยตุตื่นตาเลาดุจอเลาะมรปรักปิเลกับพระเกรมกังลันเล่นันกลัยตัวจักวาเรงกาตังไม่ต้มแปลงต้มชันนิบุญสังแปยาจิตึมเอ็มนังรงยามนังเมืองเลาะมาปุ่นเน็กตกกาแฟแปปิมดำจริงเปล่าโปรยบรางะในรูมนิบนสังพระแบะปรักปิเลกับพระมดินังจักกะลันพระแบะกะไลปะยาอะปออังเกเรมึงเอ็มหนึ่งรงยาตกกาเฟเลยเมาบระจึงปิมดำอะปอลักรูมนิบนสังพระอะมอยแบะโอปรักกากปิเลกับพระบีลันชบเออุนเล่นันหนึ่งปลาจิงแซมนำจริงจำในงะโยกบพลำประปลำจริงเอนุกในรูมดิเอนุวาร์กาเฟดิกยาริกจับดิประกักโมปาวิตและนันกระปุ่นกรามดิบระงะหล่อมาเจกแกมหังวาเริงกาและนันกระจับเริง
2: หาจำดวงรูปมึงหักแหลมเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักรอยในจือตับในเยอะและจักกำลิบบวนสร้างและนันบิ่งกับเตรมเด่งหลังเละบวนเลาะเติมต้มลำหาจำดวงรูปไอไต

ลุมกูกุมทุบวนสร้างและนัดบิ่งกับกับไปเอียงเจอกับเด่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองรักเลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนายข้ากำลังประดังจ่าตักลักเลืองเหมือนมินเทียนาจวัยมุกเล่นอันมาประตีสะนำกาข้ากำลังประสร้างเจแอจ่าตักลักโดฮูฮีนาจวัยมุกดบยมดังกะกวดใส่กระนุกนาดหลังปลากวดใส่ปุ่นกระนับตีสะตันเตียงบีมเจียมจริงปลาวากำลังประกาศหันหังสังทะปลากระดับนังยัวกระสังแอดดาวเล่นอันรูปานี่กระดับใหญ่เดชลันลำไกลทิพสะแอดดังหังตะไกลปีมูนกกระจับไกลดาวกระนังลอยงะจักกระดับเพนฮกุมเป็ดกระยัวกำนิ้วปวนสร้างรูพมเนเดมันเชื่อประมะมึงอตุ

0: ទោះរាំប្រាក់មរោណៃហេពលម៉ាក់ប្រាក់លំកណ្ដឹងគិតកែប្រាក់ដាងចារមឹងដងជីលឿងមានទៀកលំត្រងអឿងដាងខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់ដាងចារខ្វាយពលពិឡាគូខុយចារបែលានលោណៃជាប់សឿនម៉ាក់ប្រាក់លេណាំដុបយ៉ាំនឹងកើទុំគួសៃកណុកណាតឡាំងប៉ាគួសៃប៊ុនកណាប់ទីសាណាំកា
1: តេកណងផុនពុយរ៉ានហងអែប៊ុនតូរសារ៉ាដងជីលឿងហ៊ុនមីងជិតបេតថ្វៃពលម៉ាប្រាក់ណៅកសិមត្លាក់ណូពីមរងកាន់តំកដេះមងកណងពីគុំប្រាក់រងកាន់តំវៀតណាមណៃជីងណូពីមរងកាន់ពីហបាជីកលាចារតាជីងអរ៉ាណៃឡាក់មសិរប្រាក់ម៉ាហងប្រាក់ប៉ាវេតអេតកេចាប់កដុំផ្លោះជុំនេះម៉ាប្រាក់ឡំសាក្រុមគប់នេះកយ៉ារប្រាក់ទុំក្រាឡំក្រេងកណងកតឹងអែលុយហត្រារងកចាប់ កាសិមឡាំងទេកបានពេលមេរសាណាំកាចារតាក់ឡាហងសាក់គួងហ្វូចារលំដងលេណាន់ដុំណប់មកឡែក្លុះប្រោះឡាន់ក៏ទៅហាងអែក្រុងកណូដងជីលឹងមានមីងជាតិគិតកែទុំកណ្ដឹងថារប្រាក់នេះកតាងក្លែកកាសិមឡាំងទុំក្រេងហេលិមកឡែក្លុះប្រោះឡាន់មកណាន់មរមតុំហត្រប្រមសិរមក្រាក្រេមកាងក្លែកដាប់ពីណាងកើមនេះបួនសាងលេណាន់ទុំកន្តែកេឡាន់ពីមេរទួពោសាណៅចុអីមុំឌីអាយ លេដនំដុបញើរំនឹងកទុំកក់សៃកនុកណាត់ឡងប៉ាវ៉ាំទួនកក់សៃប៊ុនកណាប់ម្បិតថងជីបូប៊ុនឡាច់ឡោនោះកពុយហងវ្លក្រាសាអេឡានក្លងរុយប៉ាត់លេដឡានហងប៉ាប្លោះប៉ាឡាមីណោះណាំប្លោះទួកក់សៃប៊ុនកណាប់ប្លោះប៉ាក់កក់សៃកែមប៊ុនកណាប់ដងជីលឹងវិញមីងជាតិទីមុខកញ្ញាក្លែសេះប្រាល់ឌីអែមនេះប៊ុនសាងគិរកតឿនហងកំសេះក្លែតេឡានក្រំឌីក្លែទិភេតកេចាប់លេដនរងដាក់ណេះរំរំអារ ដងជីលឹងហ៊ុនមីងជាតិងិតកែទុំគឺលប្រាក់ដាងកនឹងប្រាក់សាងជាអាសាម្បិតថងទុំកនឹងថារប្រាក់យកទួមដេកតាំងប្រាំសិរមក្រាក្លែតេឡានកេឡានក្លងហេឡានក្លែពួយកំឡែអែក្រេះលែនអែដោះយោមដេកតាំងក្លែអ៊ូឡាក់ម្ដឹកបនសាងចង់កតឿនដេកយ៉ារប្រាក់កណោះក្លែហេតិបន្តាមរីកណៃដងជីលឹងហ៊ុនមីងជាតិខ្វាកនឹងប្រាក់ដាងចារម្ដុបយ៉ារទុំនំនឹងកទុំកក់សៃកនុកណាត់ឡងបាកក់សៃប៊ុនកណាប់រោប្រាក់ម៉ាប្រាក់កែជាបោប៊
0: มเลมรอกระกันเอาเล่นอันเลมรอมรอนาวตีนอกนั้นมองติมดงจีโดหูหุยนิมกับลำตุกเอิงดังก็แองควากระนังประดังจารควากระนังประสั่งเจแอจารลอยซิกลาบรีเท่าตีนอกโกมจริงดับประตุระในตรงเอิงเล่นอันจาแตกลักมกลับเกลืองเละลู่ดับประรูกระนังประตุมกรามแนมไพลกระสุลมินกระเซมตัวบยอมในมาประมรากระนาวกระนักเล่มรอกระกันเอาเล่นอันเล่มรอมรอจารละลอยงะกะไลกะจ้าดิกยากระชุลมินกระเชมตัวมนต์รอกันเอากันนักเล่นอันเล่มรอกระกันเอาคือทุนตัวไอปอดตะปลุกนำตัวไอปอดเหล่าปลุกรูกระตุ้มกระนังประตุมกรามแนมไพลเอลิกาลลำไกลจันปรักเล่นอันมอตุ้มไกลรวมกันลำประเล่มรอมรอจารกระตุ้นลำทุนตัวไอปอดตะปลุกนำสะตุกเด็ดตุกกระนังประตุมกรามแนมเปลดเด็ดเล่นอันมันตื้นมอหันทอกลมเรากำเลมรมโรแบะทีเราปลุกเจตุกนังประตุมกรามแนมไพลมอกระเซมลังปิมกละนังงะและนันแบะทีตัวปลุกเจตุมอรูปะยัวกระดับนังรมโรตีดับพระพงปิลามอและกลายตรงไซหัมทอกับพระกสุลเมนกระเซมตัมในมรากันเอากันนักดีนังจักปูตุตื่นไกลมาพระและนันเลมรมโรตึมดับพระรูกระนังประตุมกรามแนมเปลมพุนมกุมกราพระคณะกระนังพระกสุลเมนไปยอมในเราอัดมหันเถอมะพงปิลาเลาะตรงชายกระตึมหันดับพระปร้องเล่นันกลายปิมูกุมมะพระมึงนั้นปีลีกระนังประตุมกรามแนมเปลยหังนกกสุลเมนกระเชมตัวจดแทมเล่นันตึมหันดับพระรูมกันมึงจารมรอกในดงจีโดหูหุยนึมกับลำตุกเอิงดังก็แองควากระนังประดังจารควากระนังประสังเจแอจารแตกลักนาจ่อยมูดบยมดังก็กวดใส่กระนุกนาดลังปากวดใส่ปุ่นกระนับนี่หมกไหลดาวกระนังลำสะตังเตียงนำปิดละเมาดงจีอิญวนบุญยะก็แองควากระนังประสังเจแอจาร
1: เอปูลมาพระมึงกระนังพระสังเจแอจารนาจ่อยมูเลตีนกปักมยำมึงนิจ่อยนาสตังตีบนกองแวงกระเซมตลา

0: กมจิงกะไลบีพุนตัวเรียมกะกึลอิมาปโลซาหนังเรียมได้หอกลอยหาดำตัวพุนกึลทุนตัวอิปอตบลูน้ำตัวอิปอตเหล่าบลูลำกึลราดแดเรียมทุนตัวอิปอตบลูน้ำสังระหมอนกมโตติจาร์ตักลักราหมอตัวตุกจูปโลซาโจได้เรียมพระลำทุนเรียมเราสังระนานาวดิหนังจักปรอมตมจอดมดิกยาปูตุตื่นจริงสังระมโตพุนกำดิมะพระอันดาเพนกะจาร์ตักลักอตุประกรมกางกะเลดับนางลำไอลันอินเทอร์เน็ตเล่นอันกางคือยัวดับนัดกนอมเราโซหังดับเพนกงอันจาดักลักมรมกวบมปิดหังสังระดาหกมโตเรมประรูปตังกะวากระมกวบจริงกะเลมโตมแปลงเฮิมเท่าหันดับเพนกนุกกะนาก็ไปตุนำปลุกโจได้เรมประ
1: ตีหัดระพระพ่อได้รำพระมอมโตมดิหนังเท่ากับประกรรมคือกลายไปจำทำสังระกลายงะอมจักมึงกลายลับลำอินเทอร์เน็ตย่อตัวของกลายไปจำจิกหัดระในปีกันนากระตุ้มกลายงะซ้อในตึมปลื้มเลยลันอินเทอร์เน็ตดิมตมปลังกับหัดระกระดิจาร์เฮิมเท่าตุ้มกลายไปกันนาพงบายมาไอเตียบากระดอกกันนางเบมหุยปลื้มบรึบรึแบมเอ็ดปรักอมตะแบเฮิมเท่าตุ้มรวมเตจันย่อตัวของโปโรกันนางปรักเงาก็นั่นละมอกแกลมตมปลังกะแกลทารกระแหบายัวอินเทอร์เน็ตรำกลางแกลงอ่ะซอและนั่นตุ้มตาแกลซ้อมกัน
0: ตีวาลตีหัวกนองปรักบีไอเดวีตีทุ่งดงนายมกบปิดหังสังแอดาวผู้เอียนมกบจริงเลยก็เลยยำนังยัวกับประแอดาวและนั่นรูกำเนรัวก็เลยติดเลดลันดินนกนั้นกำลังปรักบีไอเดวีตีทุ่งดงนายรูและตัวปัวไม้โมดิเตอร์ก็เช่นพลังนังเลอร์นังปีว่าเอร่าเอรันลำสายไหลนุ้ยมันไปทางนั้นลำแพรและสายตุ่นุ่มนังกรับนุ่มนังมอยหนอยมสายกลักปรักเกิมนุ้ยรัวดำกลายติดเลลัน
2: กนังประสังเจแอสายแอดังมรอมกุมจริงหันแตกลายปีมูนกกระจับกลายดาวกระนังลอยงะจักหันดาเพนฮักุมปิดกยัวกำนิบวนแซงตีปูลกลายดาวตินแลนเลยังบุญเลยัง
1: นกเป็นมอกระยำเดกตังปรางะมึงกันนังประดังกันนังประสานเจียปรามจันตัวกุ๊กเตมิปุริยะเดียวตัวมควาปอมโตมดิกับเกรียดล่างและดำดิลวยดาวลวยไงจักปราเกรียมแกงและดับไปนางลำวัดบนสร้างปวดตุกมึงนั่นรวมเด็กแกลทอสร้างลวยไงจักหัดไรลันดังหัดระเพนกนุกนาดำกางแกลงสอดชัดแกลมักใบเดกตังแกลหกุมกวบหัดดำดิบนสร้างและนันกรามเด็กแกลติบถากระเตลุบวนตามแกลปิมหมดในรูมเดกตั้งเรื่องอแกลยอมเธอจีจังด้วยบนสร้างขบวนกวบกระดมกลางแกลดับปีนางลันจาร์บนสร้างเมืองลุบุนเดกตั้งแกลรูมกวบเมืองตุมิปุลเหลดาวและนั่นด้วยบนสร้างเหลดาวก่อมกระบวนสร้างขบวนกวบปิดดับปีนางทาร์แกล
0: เอิมด้วยบนสร้างและน้ำบิงกับเมื่อเราในกระนองประสร้างเจเอวาลทันยัดจาร์ดักลักกวบปิดและหังสังระเขาดังบนมาทศกวบจริงตัวปู่ตุมโตเรียมประตุกหนึ่งบังหวะตีบุญแอแรงเล่นอันบุญกี
1: ในจริงตุ่มพ่อตุ่มตัวแรมประลำหัดรับประกนุกนำตุนซากระจุซาตปันเมาตุ่มสะฟันลำเตียรตักลักเลยงะลำทนในตัวพ่อตุ่มตัวประตุกหนึ่งบังหวะวาแตงยัดเมาเกมนำลูกจั่วไม่เต็มหยุดหยุดได้เดและดันมอมก่อมจริงลำวางตัวมลานตีบุญแอแรงและดันบุญกีมตามตีตุ่มแรมในมดุแรมบรามอมโตตุมในพนสะซีขัดยามตามในตุกเกรียมกลางแกลตัวจักหนักบังวะตัวกำในตับปิมเสียมหนักบังวะและนำในตับผ่าปรกนวดนำกระปูรปุย
3: จักเมื่อพงเมื่อบวนเปราะบวนในอยู่ควันตำกับพงบวนอันอยู่ไรพงบวนอยู่ไรอยู่เรียตึงสร้างตึงสร้างอยู่ไรดังติแรมดอกในนั่นมาพงบวนก็เท่าเบี้ยเทียบกับเบี้ยของดอกไกลดอกไปดอกนู้นอันสไน
1: บีหังไม่หาเวกก็ด้ไกลอากาศเรียมปล่อยเราเห็นบีมอมพ้นบางไกลจังมาปล่อยก็กอดใส่เบต้าเตอร์ตื้อตุ้มไกลและมอเรมในมาละจริงสามตาปลาดูไม่เลาะมอบาวิทยมประกาศบาวิทก็กอดใส่
4: เรียมตอนในจังก็เท่าและนั้นได้เท่าปล่อยจังมอตัวหาตัวมอปลักจังไกลเทียนไกลเด็บกัน
1: ក្លែមកំជាងទួរាំទី4តាមរូលេមឌីបុនសាយលេកាលហេនឡាំក្លែណារាំប្រោះបននេះខងទុំឌីបុនសាងកាមប្រមាអមតាលោចាងរាំធៀម3តាប្រោះចាំសេរប្រមាណៃជីងគឺលភ័ក្រម៉ៃតៃមករាំ

0: đốm tà gầy yểm phan chẳng để hên gầy thao làm gầy tục gầm đặc bằng hoa.
1: Thì thực hiện theo cái chương trình mục tiêu quốc gia.
2: Nay trình tụm tổ thêm mò loài ngạ mừng hạt đạp rọa cân độc nằm trôn xa cái chút xa tổ phân mừng ảnh tụ thêm và chẳng mang rùm nếp buồn sang mò thêm xa tạp rọa mạ mò cà lại yếu cốp hằng nọc bô mừng ăn nếp buồn sang ý lịch gà lạ hình lầm cà lại rọa rọa mạ yếu cốp mò thêm rọa bèm đi hình bạc cạc bà vết lên nằm gram lý cà lại tiếp
1: được cái
0: มังสาตัวเรมมอปิมพนใกล้จังบางมอมดิเรมเอาหมดยกนองจังทอแทมกำในกกรามจิงตุกนังบังจากดอกบาดุดโอเบียดังยมพันเห็นนั่นละละมอเรมกำในกมาปรอใกล้กันเนาจังรอบรอมาเดียวกวบเห็นนำไกลเทปและนำเดเห็นประกับประเวทกับเกาะใส
3: ่มดิปนช่างและดับอีกกับมรอยว่าฮับเอาอังเกเรมดิฮับเอาเลปิมดำมกราลักมอลุ่มนิบุญสังลอยงะบระนันอมอยกนังดินังเออุนกะลันดิกะไลจักแซมกำนังปลามจริงโดยอบระปิมดำเอหนังรงหังยามนังมึงเลาะแมมจริงเลาะรูมโรปรักปีเลเปลยหาเป้าเกรมแกงกะไลตัวจักกะวาเรงกะเล่นอันไหนมะหัดดำในงะมเราบาวิทกะไลกะจับเริงกำหนึ่งปลามจริง
2: เอเป้ปะเฮตานกาแฟมึงกุใส่ไม่มีไม้ตุกตีสะยังเมาจานตักลักมอมกลมรักจัดตาและนันไปเจนติมหัวเบากรามจริงมึงยำหนึ่งหล่อมามาแอมหนึ่งรงดำหังตกกาแฟเอเตติมลันปิมดำไม่แกะติมเยอะหัวเบากับกาแฟโปปลา
4: เรียเรียมตัวก็เรียมนกตัวนกท่อมานกหมากลู่เสร็จปอปอกตัวหันบุ้ยตัวเตี๋ยตัวรังขัดทานสิงห์ดื่มฟันสิงห์อยู่กาแฟโปเซมอยู่มาปุ๊บ
2: ตีสะทึกเผยกวาดใส่อวาอีทุดระยำลักเกรดลังเกลาเฮตากาแฟลอยหันระดื่มลู่หับเบาแหลมดำไอเงากระนั้นเกล้อโปเทมหับเบาลันกระยำบ่ยับหนังจักกำหนังปลาลอยมเทขึ้น
5: เล่ห์กาแฟมัดนั่นแหละ
2: ก็ใส่เก่าบอดรอให้ตากาแฟเก่าตึมกระนำหนังปลาลู่ไอที่ฮับเบาแหลมดำไอเงากระนั้นเก่าเลาะตึมเทมะฮับเบาลันเล่นอันฮับเบาสิ้นหอกลอยชีควายปูลปีกุมในงาเลาะมาสะทักเพยบรัมรถชามนิบวนชางมาแอมหนึ่งร่งยามหนึ่งมึงเลาะมาเปรมกรามจริงหับเบาเล่มดำอโมโยปาวิทกลายตุตื่นตาในเราโดยเฉพาะเลาะมรปรักปีเล่กับพระเกรมกังลันเล่นันกลายตัวจักวาเริงกาตังไม่ต้มแปลงต้มชามนิบุญสังแปยาจิตึมแอมหนึ่งร่งยามหนึ่งเมืองหล่อมาปวดนิกตกกาแฟแปะปิมดำจริงหัวโปรยบระงะในรูมนิบุญสังพระแบะพระปิเลกับพระดินังจักกะลันพระแบะกะไลแปยาหัวอังเกเรเมืองแอมหนึ่งร่งยาตกกาแฟเลยเมาบระจึงปิมดำเบาลักรูมนิบุญสังโรอมอโยแบโอประกาศปิเลกับพระบิลันชบเออุนเล่นันนังปลาจิงแซมนันจิงจำในงะโยกบลำประปลามจิงเอนุกในรูมดิเอโนวาร์กาเฟดิกยาริกจับดิประกาศโมแบวิตเล่นันกระปุ่นกรามดิบระงะหล่อมาเจกมหังวาเรงกาและนันกระจับเริง
3: ฮัตจำดวงรูปเมืองหักแหลมเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักไรในจือตับในเยอะและจักกำลังบวนสร้างและนันบิ่งกับเตรมเด่งหลังเละบวนเลาะเต็มต้มลำฮัตจำดวงรูปไอไท